เรียกตะเบียงกี่บอกเอาหนูกูมังดารองันตอกไอปดอตะกรัมปอกอรวงงายะไลโอหนุมัสและตัวมันดีเวเนียงอุติตัมปี

วันใดตัวสวงีรูปตัวใบระบวดสุงกวรงวดบาบีงาลำไปตะโลยงวดกิจเลี้ยวประตูตุยกานาสมาสุงไงอาวุธลังไอวันวันดาราปนัยดินีสาดวัยเต้างานุกามีมุงีเนาะกามีตุนาได้จะวะปะจะไหลนาเดนมูตุงะปะใบโอสุลวะไม่งีสาดวัยกากามีติคุลูกันก็ยารังกูกายโอดาดับใบติกิลิกันก็ดักกิดักกะปันไตLabana kami inti ditu betapu ada teluak lubu dalam ngati gaye kami ketakut kapai sebab bayi urak telebak baja laya lemai batale panjaye begaru nyuang seluang batat yang abangkang inti dah timang sepang dang berat di sepang